0: ัง
1: ชาลีเออเกณฑ์อันดอนจะบังกลาเดช
2: บังกลาเดชสภาวิกวิปตักเวลาด
1: บังกลาเดชเขียนเนี่ยกูดักสภาวิกวิปัตฟลัตวิวรตวติยนะคาลาเปกติยนะรัตักฮาริบังกลาเดชนี่ทรัศน์สุลิคุณาตุเอโนไอ้สุลิคุณาตุหินดาเวหิคุณาตุเอติเวโนไอ้ฮาราแกงวัตรสัตย์เอ็นเอติเวโนนายเอ็มเอติเวโนปุ๊บ
2: คักเนมีคักแค่ดูน้ำเอ็งก็เด็กก็ตุนห์ฮัตเตอร
1: ์โอ้สหายเอกแสนกาเลียกที่เสวาริงมาร์บังกลาเดชอาศรตคาลาเปียฮาริมาอวดานำสหกตัยเมื่อกี้อภิเษกบังกลาเทศนี่กินอะไรกันแค่ละที่อภิเษกเนี่ยบังเกิดโลกเข็ตมา
2: โลกเข็ตมา
1: โลกเข็ตมายามผาดมักดีละที่เนาะแสนแอดคาเลกันดีเอกด้าสราวสีเหตเตะวิสิทธิ์ดูน่ะอัติเดวันต์วินาศักบังกลาเทศน
2: ี
1: ่สุลิคุณาตัวก็เอติเวลาไซคลอนนี่ก็เกิดไม่ละเอกด้าสราวสีเหตเตะวิดีมินิสุสีด้าสกานักเนี่ยลักษณะกานักชีวิตักเชิดปัตตุน่ะมีฮารีเอตมีลักการที่เคยเรคคอร์ดได้แล้วเนี่ยเฮ้ยไปคือนว่าดัลลวาเชนมินิสุลักษณ์ทุนักตัวเดียแมรินได้ที่เกล้าเอสบ่าวิกวิสันย์อันนี้อีต่อพัศเซบังกลาเทศแสนมหันสิเวลาสตรัคเจอร์กักเวดพิลิเวลาขัดันลุทธากล้าสบ่าวิกวิปัตตุลัตจานาสมาจักขีดก็หอมดปฏิจาร์ดักขวัญนี่เกล้าเอกัตเพียวร์กันนาว่าขารีเอตมสาร์ตกเวนโนนี่อภิสภาวิกวิปัตติกิงอัตตนะมาเบรนนะนะเอกักทับไปคาลุกุนวิทยาญาณตุปุลวังเวนโนเนเอ็นด์นิยมิตะสภาวิกทารจันยักสภาวิกวินาศยักฮารีเอตอันดูรกันนะไทม์ไลน์นักติก
2: ฮารี
1: แกเด็กลับบ้านสัตย์เอกุนาตัวเคยเคลันดูรกันนี่เดียดเดมเดียวท้าวที่มกุฏกรกันเบรน
2: เอ็งเนี
1: ่ยแต่ก็ต์คาลุกุนวิทยาญาณตุฮารีเอตไทม์ไลน์นักติกเพื่อการดูแ
2: ล
1: กันนั่นปุ๋ยวางเงินนู่นใช่แค่นั้นอาสันนวัชเชงหลังก็มาดาวัสเด็กกับตัวนั้นทวัดพรีดิคการันต์ปุ๋ยวางเงินนู่นนี่อีกท่าเสียรัฐเองมินิสุสัมพันธ์เด็กอธิการีบาลีที่นายธนาดีนี่เดชพาลนายธนาเวนต์ปุ๋ยวางพลัดสภาวะกายธนาเวนต์ปุ๋ยวางเห็นไหมมินิสุสัมพันธ์เด็กบาลีที่นายธนาเวลต์ซิสเต็มเมกักที่นู่นนี่ข่าวลูกนู่นวิทยาญาณอันดูแลกันนั่นเมสเซจ์ก็ยันเ
2: น่
1: เน่ตัวนี้กังนิวส์เซก้าขึ้นที่ระดับนวัตเอฮากี้มินิสุมินิสุอัตรเมื่อสันนิเวศน์เนี่ยอะไรกันเนี่ยนะยานทันยักษ์สักสักครั้งละทีนโดน
2: เอ้ยยานทันเป็นสาร์ตกายเนี่ยมาโมอาทิเคนก็ว่าตาวเคนก็ทิเคนก
1: ็เอกัดซิสเต็มเมื่อขัดละทีนปานิวิดเมื่อตอนนี้ดังอัตันเตยานะวิทยาปานิวิดเมื่อตอนนี้ดังอัตันต์กี้เนี่ยตั้งสบายกับเวศน์เนี่ยอภิพรดิคลาตไปดักเวนเน่เน่อีทปัสสีสวีทชาสาบากีตัวที่นนท์มินิสุงเกวากีเวลาวกทักกาลดันเนที่ไอ้ตัวปานีวิดีเคียล่ะอุดาวหัมเบนโดนไอ้ตัวอุดาวขรลล่ะทั้งบังสวีทชาเวงกิดริพัตติลาเมียเวสันเองเบรนด์คอยต์เดียนนนท์มกุฎครานนนท์เคียนพีเอวอร์แอนติกกันนมินิสุสวีทชาเวงกิดริพัตตินะเนมบูรุกที่นนท์อีทปัสสีรัตปุรามาสมาจีปุรามาสิทธเวนเดย์อันน์สบายวิกวิปติธารมาพิลิบันด์วะเอ้อาวดานเมธารมาพิลิบันด์วะเดนุมักเอาบ่เดียมินิสุนต์ตีนโดนเองอะไรอาวยาวัตหัตถลิสัตย์เองกังวัตรธารลูกเวกักอายเนี่ยเคลหิตังอินน์มินิสุเวนุวัตโอนเอมมโหตักเฮมาริสก้าเคนด์ปุลวังคลาอวบเดียทีนะมินิสุเวนมินิสุนต์เอาบ่เดลาบาดีลตีนอีทปัสเซมินิสุนต์ทามังอินน์ตังวลิงอายิงเวนด์อารักษิติสถานวลัตยันด์โอยาลายันด์คิววัตหารยันเน่เน่เอกัตอุบนาครนพรวาหันพหัสุคัมเอกัตอุบนาครนมาร์กปัตติทีเอกตัวมนาครนะอีด้าวสระนะพี่ตัวมินิสุนต์กิลล่ะนี่ค่ำมีสกอลยาแค่ตุลีกิลล่ะดัลเวนด์เบย์เอกตัวเอาดัลอดีการีมาทั้งเองเนี่ยท่านมินิสุนต์เวงขรล่ะเด่นนนท์อันนู้นเสียลูกค้านะเว้ยเฮมเอกมาติดต่อทาริกิโอติดต่อไรสบายวิเคราะห์เส้นเอกิงยำทารมากระทารีมินิสุนต์เบย์ระกันต์ปุลวังเงินนี่ที่บังกลาเทศทำไมพาเลวินีว่าท้าวัตเอกด้าสาวเสียหัตถ์กันนั่งกันเลยตัดตัวเอติวนาทพัสเซมินิสุงอัตเตกตุกะระกันนะอายตนะปัตติติอัตเตกตุเวลาคาลกุณวิทยาญโญตเตกตุเวลาวัดดาสังวิดิตะครามาเวดยักษ์สักสกลาเคลักยัดดิติเอกสายเห็นนะเอกุลันต์เวดคัลลาลูเอกุลังเกอีตพัสเซเวจจะสภาวิกเวสันยันกานันนาวกดิเอกุลันต์เอวัดสาร์ตกวมูนเดินปุลวากุณาลูเฮเบย์มาตกติยากันโนนีสาร์ตกวมูนดีลัดดาสกานังมินิสชีวิตะนัติเวลาเตียโน
2: งกไคทั
1: ตเตนีเนวีข
2: පොඩි හරි බලපෑමක්
1: පොඩි හරි ඩැමේජ් එකක් අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවාමයි
2: දැන් දිට්ට බලන්න කොනේ මකලා
1: ඔව්
2: අපි පොඩ්ඩක් ඔය විදිහට හැසිරුණා නම් තව ටිකක් අවම කරගන්න
1: තිබ්බා ටිකක් අවම කරගන්න නැතිම කරගන්න බෑ ඒක තමයි ඉතින් සබාදහමේ හැටි.
2: සබාදහම් මාතාවගේ හැටි.
1: වෙලා යන්න කලින් ඩග්ලස්සන් සන්ස් ගැන මං මතක් කරලා ඉන්නම් සැන්ඩි. ඩග්ලස්සන් සන්ස් ලංකාවට ගෙන්වා බෙදා හරිනවා කොන්ටිනෙන්ටල් ටයර්ස්. දැන් ඔයා මර්සිඩිස් බෙන්ස් එකක් පදින කෙනෙක් නම්, ඔයා ටෙස්ලා එකක් පදින කෙනෙක් නම්, ඔයා BMW එකක්, Audi එකක්, Range Rover එකක්, Volvo එකක්, Porsche එකක්, Peugeot එකක් පදින කෙනෙක් නම්, ඔයා දන්නවා ඔයාගේ වාහනේ ටයර් හතර කොච්චර වැදගත්ද කියලා. කොච්චර ස්මූත් රන් එකක් ඔයාට වාහනය විසින් ප්‍රොවයිඩ් කළත් වැඩක් නැහැ. ඔයා මොන හරි ලදරන් ටයර් හතරක් දාගෙන පාරේ ගැස්සි ගැස්සි නම් වාහනේ පැදගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ හොඳ මට්ටමේ තියෙන වාහනය ඒ මට්ටමෙන්ම කාලාන්තරයක් පරිස්සම් කරන්න ඔරිජිනල් ඉක්විප්මන්ට් මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක් හැටියට බලය ලබාගෙන තියෙන ටයර්ස් තියෙන එකට වැඩ කරන කොන්ටිනෙන්ටල් ටයර්ස් වගේ ඉහළ මට්ටමේ ටයර් එකක් ඔයාගේ ඉහළ මට්ටමේ වාහනයට පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඩග්ලස් & සන්ස් ලිමිටඩ් අවුරුදු 40ක් තිස්සේ කොන්ටිනෙන්ටල් ටයර් ලංකාවට ගෙන්වා බෙදා හරිනවා ඔබේ වාහනේ යහපැවැත්ම වෙනුවෙන්.